0: ยังประเทศแม่ของตนเองจึงทำให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ยังออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติและอาจจะมีการกระทำความผิดซ้ำอีก
1: 发言人表示，安努廷在会上已责成各相关部门加快修订相关法律法规。
0: ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีท่านนายกจึงมอบหมายให้รองนายกปกรณ์นินประพันธ์นะคะซึ่งดูแลในเรื่องของกฎหมายและก็ท่านก็ได้นายกมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงมหาดไทยร่วมกันพิจารณาการปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กระบวนการส่งตัวคนต่างด้าวที่กระทำความผิดกลับประเทศมีความเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: 发言人引述安努廷强调，各部门在推进相关工作时，必须兼顾国家安全、公共利益和泰国承担的国际义务。泰国欢迎所有以旅游、投资和合法经营为目的入境的外国人士，但对于违反法律、损害国家利益的人，政府将依法坚决处理，并尽快将其遣送出境。
2: 官方统计显示，在泰外国公民所涉案件主要涉及毒品犯罪、人口贩运、非法经营及电信诈骗等领域。凤凰卫视旅游员王涛，泰国曼谷报道。
3: 再关注是光果金，目前确诊埃博拉的病例已经是超过了800例，其中将近200例死亡。而世界卫生组织16号在瑞士日内瓦举行了一场视频记者会上表示，刚果金埃博拉的疫情仍然在扩散，部分的病毒传播链可能还没有被发现。
4: 世界卫生组织发言人亚沙雷维奇表示，部分地区仍存在信息采集工作不足的情况，且可能还有未被发现的病毒传播链。
5: Are like have blind spots where we get a low number of alerts. There may be transmission chains that are not being detected. There are still people who are risking to infect other people, and we need to get them.
4: 此外，据介绍，目前刚果金已有布尼亚、金沙萨、戈马等六个地区具备病毒检测能力。乌干达也有若干个实验室启动了针对埃博拉病毒的检测工作。世卫组织将继续与相关方合作，向受疫情影响地区提供实验室试剂、检测用品及其他必要物资。在刚果金协助应对埃博拉疫情的红十字会与红新月会国际联合会官员米雄表示，刚果金的埃博拉疫情仍没有达到峰值，疫情甚至可能持续一年。他说，目前很难确定疫情扩散的程度，且疫情影响范围仍在扩大。凤凰卫视综合报道。
3: 感谢您的加入，持续锁定我们各界新闻。
6: 是什么连接着彼此的血脉？是什么牵引着共同的期盼？是远在天涯的相思？
7: 公安部与缅甸警察总部开展联合，
6: 是近在眼前的真实，
8: 州院洞庭湖一线，
6: 是信念，是梦想，是我们自己的故事。赛轮轮胎，华文大直播，每天晚上7点，凤凰卫视资讯台。

0: 推动日元回升，修正日元走低。
1: 場合によっては年内あと2回ぐらい利上げをやる可能性があると。まあ、ここは日本の高市政権との調整がなかなか進まないとは思いますが、アナウンス、予告としてですね、年1回ではなくて、もう2回ぐらいやる可能性があると。まあ、そういう利上げの構えを、強く打ち出すことによって、為替レートへの影響力を強め、円安是正が進む可能性はあり得ると思いますね。
0: 日本专家指出，日本当局入市干预汇市的效果有限，未来政策的关键在于高市政权与日本央行能否步调一致。若能达成共识，进一步释放加息信号，日元可能逐步走高，否则日元仍可能长期维持弱势。凤凰卫视杨佳、沙田正盛，日本东京报道。
2: 据日本媒体16号报道，日本广岛县富山市和爱知县名古屋市近日接连发生食物中毒事件，累计导致100余人出现了相关症状。报道说，本月11号，在富山市一家住宿设施饮用餐时的人当，有97人出现腹泻、腹痛症状。当地保健所从部分患者体内检出产气荚膜梭菌，认定这是一起集体食物中毒事件，并且对住在该设施作出了暂停营业的处分。另外一起事件发生在名古屋市汇源制超市，5名7至49岁男女食用店内制作销售的卷饼类食物后，出现了腹痛、腹泻等症状，其中3人住院。住院患者中，一名小学生出现了溶血性尿毒综合症。名古屋市已经对制作涉事食品相关场所作出了暂停营业的处分。泰国总理府16号表示，政府将加快修订移民法及相关规定，提升违法外国人的遣返效率，以进一步打击电信诈骗和跨国犯罪活动。
3: 泰国总理府发言人表示，总理兼内政部长阿努廷在当天内阁会上对当前外国人涉嫌跨国犯罪问题表示关注。过去一段时间以来，泰国政府持续打击涉及跨国犯罪的外国人，包括电信诈骗集团利用泰国人代持股份规避法律限制、非法经营活动等各类违法行为，目前已取得具体成效。然而，现行遣返程序仍存在一定限制。
4: ซึ่งในเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่าแม้ว่าจะมีการจับกลุ่มและดำเนินคดีไปแล้วแต่ก็ยังมีข้อจำกัดในกระบวนการส่งตัวชาวต่างชาติที่กระทำความผิดกลับประเทศหรือที่เราจะใช้คำศัพท์ว่า deportation และหลายกรณีนะคะยังใช้เวลานานกว่าที่ผู้กระทำผิดจะเดินทางกลับเมื่อได้รับการปล่อยตัวแล้วจะเดินกลับไปยังประเทศแม่เดินทางกลับไปยังประเทศแม่ของตนเองจึงทำให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ยังออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติและอาจจะมีการกระทำความผิดซ้ำอีก
3: 发言人表示，阿努廷在会上已责成各相关部门加快修订相关法律法规。
4: ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีท่านนายกจึงมอบหมายให้รองนายกประกรณ์นินประพันธ์นะคะซึ่งดูแลในเรื่องของกฎหมายและก็ท่านก็ได้นายกมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงมหาดไทยร่วมกันพิจารณาการปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กระบวนการส่งตัวคนต่างด้าวที่กระทำความผิดกลับประเทศมีความเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
3: 发言人引述阿努廷强调，各部门在推进相关工作时，必须兼顾国家安全、公共利益和泰国承担的国际义务。泰国欢迎所有以旅游、投资和合法经营为目的入境的外国人士，但对于违反法律、损害国家利益的人，政府将依法坚决处理，并尽快将其遣送出境。
5: 官方统计显示，在泰外国公民所涉案件主要涉及毒品犯罪、人口贩运、非法经营及电信诈骗等领域。凤凰卫视刘媛媛、王涛，泰国曼谷报道。
2: 最后来看娱乐快递。
6: 在内地已经冲破17亿元人民币票房的电影《给阿妈的情书》，近日在一个电影颁奖典礼上成为年度口碑影片，导演蓝宏春也成为年度口碑导演。至于电影中的男女主角，新人演员王彦童与李嗣彤双双荣获年度青云突破演员殊荣。 这也是两人演艺生涯的第一个电影奖项。李斯彤在发表感言时表示，自己很幸运能遇到谢楠芝这个角色，并以青云之路步履不停来表达自己将继续努力。另外，本身是潮汕人的歌手杨千嬅特别与身穿戏服的李斯彤和王彦彤一同登场，用潮汕语深情唱出电影主题曲，引发了台下观众的共鸣。